เมื่อเรือหมดจีบอุปเลมวยลามูฟีบัลกายอุลามเมตมูฟีบัลกายา